0: ไม่ทราบนะจังหวะ
1: แทงจัง
0: หวะเอ็นจังหวะจะสั่งแต่เซนเซนอันบันไดโปรอาร์สปอนเซอร์
1: ไรซี่ไฟส์ดีเอ็นเอสรีสปอนเซอร์